าวใส่ปั่นหัวเห็นสาวละหาวใส่ปั่นหัวพวกงูชูหัวพาวอแพาวแวแหลมลิ่นแคลบแคลบเห็นไหมเห็นไว้อสรพิษลูกพอเหงาดงเธอเหงาดงไม่ทีเลยจบซะมือมือความสุขของคอยผู้เบาซ้ำหน่อยไว้แรกแกงฝ่าโลงถึงสี่สิ้นใจตายโหงคือสีปะปงสังขารดอกสูอยากเศร้าและเจ้าละสูสุขสนมาคิดรู้ต้นกะละต่างแต่งงงพากะละเฮาอยู่ฟูฟูพากะละเฮาอยู่ฟูฟูบักเท่าหัวงูบ่มีผู้เข้าใจบักเท่าหัวงูบ่มีผู้เข้าใจบ่รู้ต้นทีกะรู้ต้นหูถึงหัวพี่แม่เหงาดงเหงาดงไม่ทีเลย